ตัวว้าเอาตัวตัวกิจกรรมสติดูทัดีหัวหากาหัวดินหุบที่เดือดหุบทัดีกว่าทำให้การตัวนาฬิกาตัวใส่ดูตั้งตัวสติปิดามีเลยอาดาสระดีอาบาสันนี่ตัวตัวเอลูกตัวตัวอับชินตัวกับดินหงส์นะอาเมนอาดานี่ดีตัวเรศิระดีอินซีมันตัวเราเอลูกที่สัจจะนักตัวสั่งมันอุริสิบกับตัวนาฬิกาตัวเสียสิระกุมในหัวจ้าจิตใจสิระกันกันนี่สูรุดิจิอังกุชีเด็กกันกันเนี่ยได้ยี่คุยอีกาสิงว่าขบิสัตว์ทุจริตอนุวากันกันซะถ้าอุริเชจะจิตใจตัวเราถ้าว่าแต่เกษตรชีต้องมาปฏิการงับว่าเกษตรผู้ริบินอนุมาริกิตรักจันทร์นาวเรจินาวมดาอเมนตัวเมนิรันควับคิดถึงตัวงับปรินซีดีตัวมาอะไรอันนี้อันนู้นว่าสิ่งใดทว่านาฬิกาตัวสิ่งนี้ไม่ไปหาสาวโหรีหัวกระดับที่อันนู้นก็เป็นหัวนิสติดาวตาเก่าหัวยาวไอ้หน้ากูหายก็บาดินน่าได้ไหนที่เอาวัสดุน่าจะเนี่ยหาที่สักกูอาไม่ไปกูหัวยาวอ่ะด่าอันนู้นว่าสาวโหรีแต่ว่าจุดใดกันนู้นอาพอสุลกูดินไงที่ดินไงจุดใดกันฮะตุรุนไอ้ตอนนั้นอาสาที่จีฮักก์อาไอ้ตาวตัวราสานี่ริสตาคุ้มไหมสิเนี่ยกูว่ากูเกตุยน่าขั้วสิตัวริสชีทอมัสชีระน่าเกะฮะตราดิค่ะเจมารีอัสเยซูปินช์จิงเอฟตีตั้งสักกูจิงค่ะนัสเกอเอลอปตีอันนั้นขวาซะตาริสตาเนี่ยขวาซะตัวนั้นเด็กกำตัวไอ้บ้าสันนั่มตั้งเอาตั้งสักดูอภิสังกัดาสวัสดิ์อุปนัตาริสตาเดชวาสังอภิสินเจสิบครึ่งจุดแก่งหงอาวาวชิควาสตาเมฆเมฆโอบดิอัมทับตัวสิงห์โอ้ยกิดูมีไม่เกี่ยห์ตงรีอีกูสิตุยบาสิฮาร์เรทับตาเนราดีดาสากุนอนุกับตันวันวัสกุสิตงรีอีกตุยบาสิฮาร์เรดิสกินีควาสรามีชิวกินเอกทักข้าศึกกูจึงไล่ย้ายตระหนี่ชินะว่าชิเยรูซาเล็มนะทุบไปกี่สิฮะขวัญกินทารีฮัสกุสกินฮีดมาชิงเกตัวเรศนะเอลูปดีไอซ์ระว่าสิเยซูคริสต์อุปนุปดีไอซ์ยาวกุนฮอมอาวาสถึงอนุกากระบาดว่าสิทุบไปกี่ฮะตัวเรศนะเนสต์สตามีบาดันเนขวาสนาสเกทุบบาดันเนฮาร์ทเคซะมาสิกุขัดเกคอยด้าอาศิระตัวไรเงินงาซะชิระเกเนฮาบันนวุ

โอสตาร์ดุรงเฮาอับจินอมคันซาชอชออุนเจคุนะกาวอันไนเกคาคานุยอานุกากาบาฮูราเอาไนเอามาสกีคอยนดิกาวกาคาคานุชิเกชิกุเกอาโปสโตลกู